ถึงทุกเอวูวูลาเตอร์สุดเอวูจนเอเยอร์เตอร์เอเยอร์ลำตัวสักชูโก